ตันนี่กับเวียกันดีกาลุร่างเอ้ยนู้ตันนี่มากาลุเป็นแม่อะไรไม่รอรอเนี่ยมาต่ออันยาร์ตัววิลลุงก็ไปเปิดรั้งจิ้งจุรอซอนด์ด้วยเปิดเอฟเอ็ม